0: ถึงเจ็ดหอยเศรษฐกิจกรุงจีนไปผู้แทนเขาสานนุกในห้องการสวยดีปูได้คู่เดี๋ยวเขาปีนิมาพระเทศเฮาแถมแข็งแห่งสังเตียงการสังเตียงสินามไซเมืองด้านหนึ่งถึงด้านเปียดต่างพระเทศมีมอบการตกเต้นใส่การสังเตียงสินามไซเมืองหกปันเก่าหอยปลายสามกดเย็นด้านเก่าล่อเศรษฐคำการเผยซ้อนภาษาปันธนังการจำเริ่นในปี2026โตอยู่ดีเวียงเปิดชินหางยกเฮ็ดหมูตั้งหน้าตั้งตาภาษา56เจอเข้าพร้อมๆโจกูจากคนผู้เป็นผู้ปากกรรมในโครงการไหวเจียวปูว่านเสียคำออกปากว่าพระเดชจงโกอุ่นงันการยกเสียนตู่มาพระเดชโอโรสือได้ยกเฮ็ดตกตีปินดีเดินเก่าลอกเสียคำการยกเสียนตู่มาพระเดชโอโรสือปางถงเก่าสละหอมสอนการตกกันสลัดนั้นทงอีโอโรสือตั้งอันเป็นตั้งกำตืออำนาจเอาดาการเผียวตกสะดาดหอยปนได้57ปุ่นปลาย83หากเป็นตั้งใหญ่ลงแล้วเปิดนั้นเวลาตีบานเมืองหันเดินเก่าลอกเสียคำหมูจุดสื่อภัยเมืองใครบางใครโขงเนื้อโลกปุ้งเพกันก็ว่าเจียงพระเดชสูตานปฏิพิลองหาหอย10ปุ่นกุ้นหมูผ้าบานผ้าโขงปิดปอกไปบานเกิดเมืองปิ้นตะวาเมื่อโดนยังนี่เปียทอย60ปุ่นกุ้นดอกนี้ย่างไดผ้าบานผ้าโขงอยู่อันสกามเพียออกนี้เป็นข่าวสั้นใหม่เป็นลองคำผีเสียงปองนี้เป็นข่าวสั้นใหม่ก็ถึงตีนี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดไหมหาซาปันธนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิ้งพิง
0: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2814ตัวเดินเก่าลวกซาเปียคำอยู่ในพร้อมโจการกึดปองผ่าซาจงยางปากกั้มขอนักนันจีออกหยับการภาษาหืดดีกำปูภาษาหน่อยเป็นการติดนักมีการเบาสังหือเข้าตานไปป่านจุ่มร้ายภาษาหน่อยหับห้องเอาด้วยง่ายเมคัดในปิ้นเข้าตานไปป่านนี่มีตาดีทักถีบ่เดี๋ยวกำปูภาษาหน่อยก็มีอยู่ลงไหนแต่ว่าบ่เสมอกันกำปูฝ่ายไปราชการมีร้ายไปพองกำปูฝ่ายไปวีซ่าหน้าจางมีอินหนึ่งกำปูมีหน้าจางสมกวนวาทุกัดดีและโครงการหยุ่งเย้านี่แทนบ่มีหลายบ่จุเพียนเบนดีเดซื่อหนีเฮาก็ได้ไดคัดแข้งพิงยานผู้มีปัญญาพยาปัญญาอาจินดีออกแห้งกะจ้ำยกเสียนติดต่อการปูภาษาหน่อยผู้ดีกุ่นหมันอันฝ่ายไปและจัดการนำจางสูงฮัดทำกันนั่นได้ได้ใจหยงเป็นผู้ก่อนอ้อนตินนักคือเข้าตานเป็นเก่าก่อนอ้อนอย่างที่เข้าไปถึงบ้านเมืองหน่วยตีโครงการทรงยางและพัดเตศถามการบ้านเมืองหน่วยตีมีภาษาหน่อยอยู่กินลังตีนี่ก็ได้ได้ภายการปูภาษาหน่อยไปถามการอย่างหนึ่งกำจอยโป๊กวนอย่างหนึ่งกาจ้ำฟักเหลียนการถามโครงการทรงยางและพัดเตศได้ยกเสียนการปูภาษาหน่อยได้ได้ห่างคาดเป็นเสียนเดียวกันคือจุดเพนเบียนดีกาจ้ำไวไปอ้อนผู้ฟังต่างหลายอันสกัมเพียออกนี้เป็นข่าววันได้ทำเห็นความกึดสีจิมพินปองนี้ก็เพียออกทั้งตีหนียินดีครับต่างหลายหับฟัง
2: ตีก้อนโถให้กูก่อนครับยกโย่ขออยู่เข้ากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำดำคอยฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบ่อน
1: ตีก้อนโถให้กูก่อนคับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านคับยกย่อมึงคำใหม่น้ำงามกวยฟังเสียงคับใจสาเสริมมวลก่อนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาปิ้นของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวลวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือต่างหลายฟังวันนี้เฮาดีมาฟังกำคับบทนี้ปิ้นไอ้ก้องหรือครับเพื่อเฮาเบาเหมือนกันในกำคับบทนี้อยู่หลายปีไปอ้อนก็จะถือตังหลายมักหุ้มติบ่ว่าไปหอดถึงบ้านในเมืองนั้นเที่ยวกาดเนื้อลีตินไหนก็จังได้ยินกำคับบทนี้กำคับบทนี้เพลงเสียงนี้เอากำห่อปือเฮาบอกเหมือนกันนั้นมาเพลงแต่ว่าใดไอ้ก้องหรือตัวเดียวมากุเตี่ยมปิ้นกำคับไตก็มีเขาในตีต่างที่ไฟบ่เดี๋ยวเฮาไกลสุกันมาฟังกำคับบทนี้

ต่อมาเฮาจะกันมาฟังกันครับไอ้คำจันครับโฮใจซุ่มยินบ้านเมืองไตสุขสบายเจียงฮงเมืองลงเมืองใหญ่มีมาไวได้หึงยาวนั่นบ้านเมืองเฮาเฮือเฮิงปึ่งไซไผเมืองหังมีปิ้นดีมามีป้าเวนีฮิตเบิ้งเก่าก่อนโซปูหมอนสืบมาไวนั่นยินดีต้อนรับสู่เสามาแอ๋วมาฮำปึ่งถึงป้าเวนีภาษาไต12ปันหา

ดีแลไม่ทักผู้ฟังต่างหลายป้องนี้เผียวกำคับกำโซก็ถึงทิ้นหนียินดีกับต่างและหับฟังป้องหนาไกวหัน

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可贵之地，
3: 正破价片五千出柜，
4: 今代十三分呐，
5: 你送我媳妇，
6: 广播涵盖的红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 放怀行阿苗滚门进南，咱那边阿庆怀感戴。
8: 放怀行阿苗滚门进南，咱那边阿庆怀感戴。
7: 黑里皮膜破口孤显流，
8: 黑里皮膜破口孤显流。
9: 地暖和等待所里有啥？若拉阿庆单开靠莫博内，好地单开等待人地两米。习近平张嘎勒登嘎美丽感内，帮干东谈。惠安合欢管家花俏马公帮干无上行拜首学比例入地贫困民族血。如那肯拜茶上博内，搭算马混当拉他肥上多党内比当干马本得哈巴高级本歌。本当变人内等等快干地上干那么来内等等地阿人本得接行国地人。咱们找团考察等么子嘞？管干那外交部嘞，每年搞嘞少一万崩满。同地总统那登干美丽干特朗普嘞合欢，国家主席习近平将入年搞嘞少三万，多腾少下万，加腾登干美丽干帮干东谈。年搞嘞少一万，惠安合欢管家花俏马公帮干。เมื่อ2 6ปีใดอยู่ที่เพียงขนบินห้องไข่ในใดมีกลกาขวาชาว30ปายตึงปาก50ปายโกม้ากลมปองกันขังปองฝ่ายกันก้าไขโตกันใดสำหรับสู้จีว่างดินเชียนโก้เจินต่าทั้งไว้หวยไว้ยันจงโก้เช่าเรียนเยี่ยนฝูจูชีเชิญเชียนในกาเตอร์เข้าเหลือหวยอีกซ้ำต้านคำโลกปีได้มาและสันหาวฝ่ายการเจอจับจ๋าโจตีสร้างขนตังกาใดจ้างตีเมฆขนตังกาเทียนตั้งหลงตีอาดังกาคือถึงปากกุกตียันจ้างตีเมฆขนตังเทียนชีปากดักจานใดปีได้เดินเดินต่อถึงเดินเปลี่ยนฝ่ายการตีสร้างขนตังกาใดตั้งหลงผู้เหตุดีและดีปากได้เฉียดเฉียบผู้หมายข่าวเดินก้าวได้สองวันกับหมายข่าวหัวถึงดอกเบอร์เดินเข้าได้สองสามวันต่อถึงเดินเฉียบได้เปลี่ยนวันอยู่ในขั้นปล่อยจ่าจงเชียวตั้งกู้เฉินได้ตักสอนมาขวนตั้งดาทาไฟตั้งดองโตต่างปีดังจังตีป้วนเตอห้าปากก็เฉบุ่นโกเดินเฉียบได้วันเดิงตีว่างการโตต่างขวนตั้งดาทาไฟได้จังตีโตต่างในปีดังดำเตอมาดองหลังปีดังกามาได้ป้วนเตอหกเฉบุ่นโกปีได้ฝ่ายการฟาดทัดเตียนและวิ่งขนบินใดเดินเดินต่อถึงเดินหกฟาดได้ทัดเตียนดำเติมมาและดีปากได้ปากไปเก่าจำสั่งใดเป็นขิงจำเสือปาดเข้าดำใดลู่ชนเฉียนและคงโคตรเจ้าใดมีเข้าฝันดีเบี้ยวจำสามสามหมุนไปหมดได้ได้เสือปาดมาเดินใดดีมูเสือเล็กเข้าเปิดเฉียดปากเสือเห็ดกงกินไปเป็นหน้าด้าอันเสือปาดได้เข้าดำดำสีเปิ้ลตั้งเฉียนได้ผู้หมายข่าวดกว่างการตีสั่งฝ่ายการน้ำไหลใดกับหมายข่าวหู้ถึงดกไปได้มาเดินเติงกาเห่าใดจับเทียนด้าการตีสั่งฝ่ายการน้ำไหลใดปีได้เดินเดินต่อถึงเดินเปียกตั้งเติงตีอาดังกาหกเห็นเก้าปากไปกุกตีจันมาตีสั่งฝ่ายการน้ำไหลเต้าโถหักฝ่ายการน้ำไหลใดเหตุได้ดีเติมมาเมื่อเดินเก้าได้เสวิตฝันดองอันห่มจมตั้งซ่อนผีอาเมียกูอาเมียวข้าความขอดฟันกันเมื่อสองเหงไปสองหกปีได้สู่ตีเพียงปืนจีนสกเหตุเมื่อเดินเก้าได้สองวันตั้งเซนขวยดาได้มีดาการเหตุ dù tì viễn khuẩn minh hoang khai, đỡ khuẩn lê đạt sạp, đổ chỗ giá phật hiến, đăng hệ giám bằng giám, mà có giá sư sáng Xi Jinping chống su chỉ, đạt tàn này, phải can, mỹ đa can hệ đây. Chỗ giá hệ giám bằng giám, phiên biang dẫn trợ. Đầu thổ hạ, phải can khác mỉ mà, tờ hợp hoàng, cốn can, cả bằng can. Sớm lấy su chỉ vang điên, cả tơ khao đỡ khuẩn, ịt xăm tàn khám. Gióm nặng hốp bái, bờ đơn đơn tổ thần đơn biển đây, tăng sến, phải can cú phải, khắc mỉ đây điểm vấn, đỡ cả xá đây tăng đổ đơn, phải can ca khải đây khắc mỉ mà, ốc trả bàn bớn, khắc mỉ điểm vấn, cả căn na sở sở. Hình giám tí khâu thần, quái trồng chiều mà đây, phải can khải mọc giả hoặc tấn cả đây, khắc mỉ mà đồng đảng, mọc giả chứa khải thần, tấn cá ba bài chán quân giả châu, bớn thái, Philippines. Xin chào phổ trợ đầy đàn, đầm tơ má. Gióm nặng, đỡ khuẩn minh khái quản đây hốt bãi. Vì đây, đơn đơn tổ thần đơn biệt đây. Yên nàn sân, tấn đồn, khái hoàng bọc ra cả. Bôn tớ, xếp quốc tỷ bài gian. Đầm xí bị cả hôm giám, đỡ đi bảng đây, xảm xếp hộp vai hộp. Khái cả thần đốc tấn, tăng đất ứng tỷ đây, hộp xếp bài oạng. Dù tăng tấn đây, pin ứng tỷ, khái mọc ra hoặc tấn cả, đầm xí bần đây. Khó sẵn vào đây, đoàn yên dẫn hoang khám. Anh dù đỡ, ứng tí chính mải san, xôn phở định hoặc dư mỹ chính in bia đây. Vì đoàn đỡ sấn đoạt sấn, đỡ tấn, cả diêm tuổi đây, kèn đậm tê tê. Khó xong ở đây, mặc điều liền, anh pin đỡ xịp sọng bán át châu, sau mọc bá, bố bị đây mà giả giả. Gióm nặng hốt bái, mặc điều liền chớ bị tục bá, chỉ hủy đây. Đi hủy, tăng đạc, tổ bôn tớ, xám công kinh. Thần tí xa đã doan ra chết diệm. Tăng vạn đây, tổ pin mặc điều điện, biểu lý đây. Đỡ chi tỷ xong tôn mặc điều điện, xong này tôn mặc điều điện cao tôn đây. Phú pin mặc điều điện cử tổn, tôn ăn pin này đảm đơn, pin này mặc điều điện, 32 hồi. Gióm nặng khai mọc, dám chẳng đây, yên ăn sấn, đa đáng đến xong tôn mặc điều điện đây, phố bôn tớ, buồn triệt hình bú. Đỡ đây, đỡ xịp sóng ban nát dầu đây, đa đáng đến xong tôn mặc điều điện đây, phố bôn tớ, muộn hai hình bú. Tác soạn má, yên an sân, đông đáy cả sám phì đây. Trang bí tôn mạng điều đèn, bên đây mạng điều đèn đây, đầm tơ má. Phù mái khảo, đơn cao đây so vắn, cả mái khảo hút thưởng. Bơ soạn hình phai sáu hộp phì đơn biệt. Tăng phàn bớn, tăng đồn, dùng tứ tha tiền cả. Phôn tớ, muộn quốc tỷ chèn hóa sự. Đầm chí bị cả hôm giám, đỡ đi bảng đây, đừng phai chết. Chiếm cây tàn khai đây bên khảo sát tăng mạng. Bên dưới khám tàn khai.

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจใหม่อามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งใหม่หุ่มตึกจางฝึกเห็นหูตามชีจินเห็น
1: เมื่อ2086ปีเดินสิได้25วัน习近平总书记入了座谈会立为大干地上的曼山的小港村的凤山县的安徽省内但含之话地上曼山门的办门社会主义内落行特算是总帮针的曼山康美特落内地上的曼山正理论康美的曼山是内理论地上流民地表本的曼山康里西萨里索里骚咱们能地表本的曼山马帮看地上地上流土库的曼山康里内马帮看地上土巴古坏他的曼山内更更开开里索里骚康里西萨
2: 看本话听我挂吧听马挂吧ผู้เจิงเบิงไตเบิ้นนั่งโกปานก้นหนังกัน
3: หาเฮาผู้ป่องเจอเลี้ยงเหตุขันกำจ้อมฟิ่งจองลองก้น
4: พี่น้องเขาตั้งไหนตัวอยู่ดีอยู่ซาอยู่ล่าขิงปอกเลยเฮาเจิงไตหมักตา12ลังในกับปล่อยเหอตั้งไหนถ่อมบ้องเหอพี่น้องเขาตั้งไหนเช็คถ่อม

โอ้ส่วนในไข่เจียวจิ้นจ้าปูมาถึงหิมวิงอ่ะไข่ฟุ้นเลยไข่ฟุ้น

0: กอบสังวันป่วยปืนนุงเสื้อคุ้มมาคุกูเมื่อขึ้นนุงมายกเท่าอยู่หลง
1: ก็เปิดหื้นค่ะยักยันผ่านด่วนก้อยขายฟุ้นมาขวนเข้ากูมือวันค่ะ
0: มาอ่อนกูได้ไฟเหื่อเหมือนจ่าดิไออ่อนหื้นสู้อยู่ดีถ่ะเผอขึ้นปีนบีมา
1: หื้นค่ะอยู่ลงเถินโตจี้มีเมตาหมดสิบสวงกูค่ะ
0: หายเปลี่ยนติปีนลูกจ่าดิขวงปอดปีดงซื้อรสะพงว่าเก่าอ่ำจอมนั่นพี่ปั่นขวงหิงเก่าก็ตักได้เอาเปียงอย่างเฮือมันกะตายซุ้มไออ่อนเก่าเก่งกินอีรูสุเมดกเต้มากะเมืองไพ่เอาดำสีตากจาได้ตาหมดเฝ้าสวงถ่านเนี้ยสวงเปิงหูคำบีอาโดมิงโตเฮือมือกะเอามาตีซาปันเงินคำน้ำน้ำเจ
1: อกี่จุดเลยค่ะกวยว่าเมืองไพ่อยู่เถอะไพ่เขาตีมีเจอปันน้ำสีตาข้าไร
0: ก็แถมมือต่างเราเจ้าโหคำกำนันถ้ามือป้าได้กาคนหนึ่งอ่ำเปิงไพ่หันมิ้งโตโดปันน้ำสีตาถ้ามืออยู่ต่างเราเจ้าโหคำกำนันมาอ่อนตีกาเมืองไพ่แถมแนมน้ำสีตาตีย้อนดิบเจ้ากาคนหนึ่งค่ะ
2: ใช่ก็กบมงมงตวงตาน้ำสีตาไปตึงหึงอ่ะนางก็ตัวเตี้ยกาเลย
0: อ๋อ

ำลาจิกเล็ดหน้าเอาโยยังยิ้มใจยังอ้องจังจังเสียผู้ซ้ำน้ำปัน

三门白磨的内收板吧。而内李母手的口白是白手的公斤白。并那答案收板的口南南西本当选的。铺买口六万干地上快干那么来的干买口互疼。六比的马六等干好的十天大干地上快干那么来的。比的人人都疼人别。等等第二人家复兴告白白谷地山马地上快干那么来。都土行快干那么来的是的里的马。เมินเก้าในเสาเอ็ดฟันดองอันห่มจมตั้งซ่อนผีอาเมียกูอาเมียวข้าความขอดฟันกันเมื่อสองเหงไปเสาหกปีได้สู่ตีเวียงปืดชินโชคเหตุเมินเก้าในเสาวันตั้งเสนขวยดาได้มีดากันเหตุสู่ตีเวียงขวัญมีห้องใครเด้อขวยได้ดาจับโดโจจ้าฝึกหินตั้งเหตุจอมปองจอมบอกเขาจะสื่อช้างชี้สินเพียงสงสู้จีดาตันได้ฝ่ายการมีหน้าการเหตุใดโจจ้าเหตุจอมปองจอมฟิ่งเปียงเจินเถอะต่อโถหักฝ่ายการข้างบีมะเตอหับห่องก้นการกับปองการสำเร็จสู้จีว่างดินกับเตอเข้าเลิกหวยอีกซ้ำต้านคำจอมหนังฮอบไม้เบอร์เดินเดินต่อทางเดินเปลี่ยนใดตั้งเซนฝ่ายการกู้ฝ่ายข้างบีได้ดิ่มเวิร์นเด้อกัดสาใดตั้งโดดันฝ่ายการก้าขายใดข้างบีมะอุกจาปานเบิงข้างมีดิ่มเวินกากันหน้าเสียๆขิงจามตีเข้าถึงไปจงเชียวมาได้ฝ่ายการไขหมอกจ่าออกเติ้งกาได้ข้างมีม้าหลงด่างหมอกจ่าเจอไข่ถึงเติ้งกาป้าไปชั้นกุนจ่าเจ้าเมืองไทยฟิลิปปินชินจาโพเจอได้ดันดําเติมมาจอมหนังเด้อขนมินไข่กวนได้หอบไหวปีได้เดินเดินต่อถึงเดินเปียดได้ยินนันเซนตั้งดงไขหวังบอกจ่ากะปนเตอร์เชฟกุ๊กตีปายจันดำชีปีกาโฮมซ้ำนักในปากได้36ไป6ขายกาถึงดอกเติงตั้งนักอึ่งตีได้60ไปอ่างหลู่ตั้งเติงได้ปีนอึ่งตีขายหมอกเจ้าออกเติงกะดำชีเปิ่นได้เขาสั่งวันในดองอินเจิงห้องคำอันสู่นักอึ่งตีชิ้นใหม่ซันส่วนเฟอร์ดิงออกซึมิเชียงอินเปียได้ปีดองเดอเซนดอกเซนเดอเติงดอกเติงกาเยี่ยมตัวได้แก่ดำเตเตขอสองวันได้หมักเดียวเรียนอันเป็นเด็กสิบสองปนัดเจ้าซ่อมหมอกมะปุ๊บปิดได้มาซะจอมหนังฮอบไม้หมักเดียวเรียนเจอปิดตกบะสี่หวยได้ดีหวยตั้งหนักโตป้นเตอสามกงกินถึงตีสาระจวนจาเช็ดเยี่ยมตั้งหวานได้โตเป็นหมักเดียวเรียนมิ้วหลีได้เด็กชีตีซ่อมต้นหมักเดียวเรียนซ่อมในต้นหมักเดียวเรียนเก้าต้นได้ปุ๊บเป็นหมักเดียวเรียนกุดต้นต้นอันเป็นได้ดำดันเป็นในหมักเดียวเรียน32หวยจอมหนังไข่หมอกย้ำจังได้ยินนันเซนหน้าดังดินซ่อมต้นหมักเดียวเรียนได้ปูปนเตอร์บนจิตเฮงบูเดอร์ได้เดอร์12ปานัดเจ้าได้หน้าดังดินซ่อมต้นหมักเดียวเรียนได้ปูปนเตอร์บนห้าเฮงบูจากสอนมายินนันเซนดงได้กา3ปีได้จังบีต้นหมักเดียวเรียนเป็นในหมักเดียวเรียนได้ดําเตอร์มาเจมไก่ตั้นใครได้เป็นขอสตังค์มาเป็นชื่อคำตั้งใคร

0: ฝึกเห็นผู้รองเข้าใจใหม่อามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานฝึกเห็นผู้ตามชีจินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสิบหกปีเดินสิได้สาวห้าฝันชีจินเพียงจงสูจีอยู่ในโจท่านหุยลิดเมหน้าการตีสร้างเดิมมันสอนตีเช้ากลางชวนเดิมฝงสร้างเฉียนตีอันหุยสันได้ตามคำชี้ว่าตีสร้างมันสอนเมื่อเดิมปันเมืองเสหุยจู้หยีได้โดดเสียงตักสอนเหตุจอมปองจอมเดิมมันสอนข้างมีตักโดดได้ตีสร้างเดิมมันสอนเจิมหลีดันข้างมีเดิมมันสอนเหตุได้หลีดันตีสร้างเดี๋ยวมีตีเปียกเปิ้นเดิมมันสอนทางดีฉี่สาดีสุดดีเซาจอมหนังตีเปียกเปิ้นเดิมมันสอนม้าปองกันตีสร้างตีสร้างเดี๋ยวถูกโคเดิมมันสอนข้างมีได้ม้าปองกันตีสร้างทูบ้ากูฝ่ายถ้าเดิมมันสอนได้เก่งๆไขๆดีสุดดีเซาทางดีฉี่สา
2: 星光壮壮，创造广阔。
3: 星光壮壮，创造广阔。
2: 健康版版，孤单版人性。
3: 健康版版，孤单版人性。
4: 比龙好当来，都有理有哈啥，有哪阿肯博来？เขาอ่อนกันมาถ่อมความห้องดีถ่อมนี้นั้นชุ่มหนึ่งมองเหอะปีร้องเขาตั้งแต่เจ็กถ่อมเชิงหับถ่อมขามันห้องว่ายังจังขิวท่าก้นน้าจมหย่อง

0: พี่น้องเขาตั้งไหนกองพวกปกไลปล่อยเมียนเฮาสู้ต้องเหอพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นใจเหม่อสง
1: 云南先生 boy 是马孔是巴达中破嘎天先生 boy 那个爱
2: 云南先生 boy 是马孔是巴达中破嘎天先生 boy 那个爱
3: 南京月朗安天蒙云的卡那个爱你在朗那时间是贵点的那朗那路那时间没做
4: มีร่มสีจิมเพียนโลทำไอแค่มุมชาเทียแค่มุลำสมทาสกุลงาไอมีร่มหนีพังเดียป่วยทวยมาดูอคุอารางาคลุมกงตนสมันโจดันไอชื่อกามงตัวติงลุช่างแม่มามทุนมคองตุมอาจังมาดังตุนวันละคองเสียมงามละคองมคองจัดลูนาคูสกุลขันวาเทียมไอชื่อกามีอามงลอมงวันเลียงลำกัวมีอามงดันกัวกับมุยงามจันเทียนอยู่อารมณ์กุมพะลุไลชื่อกาเที่ยงละครเอคุณครูหนึ่งยินดีมองดูอามิวชามีครุ่มรัวจัดโคชปลาลับันป่วยสระมาตรงสมุสมัดโมคุณมิ่งกกลัวไอ้เสือกาเที่ยงละครเอคุณครูมีอามงวันนามงมังไงตาเสตาสกวงป่วยสนานาจักกันสุป่วยวันนามงดันคนนี้กกลัวไอ้เสือกาเสือกาที่ตั้งคนไอ้พังสีจิ้นผินอากาตัวมีเทียมควันมังวยนี้ไปบังดันนายาลู่เดียเสือกาจอมตาพังวากาหนึ่งตัวจะคู่หลังมีอามงแค่มุมฉากแค่แม่องป่วยดูวานาหนึ่งตอนเอมีอามงดันสืบพอมปาดีกันโจตุงคงมุมดูมงดันตึงยังอุบกันโจเพียงมุรับตัวตึงยังอุบสีจิ้นผิงกัวปาดีกันโจอากงมาไล่คุณนามงดันติงนาลวดทำไอแค่มุมฉากแค่มุลำสมทาสกุลงาไอมิดร่มหนีพังเดียป่วยทวยมาดูอากูอาร่างงาสันสกรัมดัดอุไอสีจิ้นผิงจุลจินดันไออาจารย์สกุลปาดีรับตัวที่อาสุยานีก็ปาดีกันจัวอาตัวตันแพร่แพร่ลำนี้อาจอมสตุบครัดว่ากระท่องท่านคุมจบชวมสจามูแพไอกรักไรทุชมครัดว่าไขมูทาอายุสลูไขมูมชานีสุดสู้ว่าไอสุยาตระอายุคำชามาดังสวดลั่นนาไขมูมกรรมกลุ่มพรกลัวสโปร่งกุนเทียอายุคำชามาดังไอกรักไรสวดลาไขมูมชานีสังกุมโสชโลจัดไล่มครุนสว่าง

กกรรมไอง่ายแต่ฉันน่าเดียนชิดาจะคุณเธอคลุ้งไงยาท่ามงการติ่งรออาเดียนชาสมอยชิดาแพ้ขั้นสุดทั้งบูทั้งเปลี่ยนมุขชิงนิสงงูไอคิงละข้องเอคุณกรูมีอามงวันน่ามงมงไอตาชิดาชกวงป่วยชนะนาจะกันสบป่วยกว่าวันน่ามงดันหัวในหันเจียงหูจะเปียรงทากโลเซชนะนาจะกันสบป่วยกว่าမြောင်မုံဝနမုံကိုစာကျုံငါအဲတက္ကစာတပ်ကပါမြောင်မုံတန်စဖွန်ပါတီအိနမုံတို့ရပ်တို့ခေါ်ရှပရာတပ်နီဝဲကလောအိနန်ဆင်းစပွဲစမလခုံရှပရာတပ်နီလိခမ်နာကလောအဲရဲတဲရှာနာတန်ထွဲခလခေါင်ရထအိလာမုံတန်မကမချစ်မခဲတပ်တပ်ဝုံအလာကချီထဲအမေရိကန်မုံတန်ကုံစမကမ်တက္ကစာဝေးထခေဖူကိုနှင်းတော့မသက်ရှိလငယ်လန်မုံကန်ဝန်ပေါင်းရပ်တို့စဖုံကပါဖိုအဲပြန်လမန်ထนิวยอร์กก็ครึ่งชกาขึ้นมาไอวุโรปแต่วันพอมพงมูทำสลังรับตัวนี้แต่ชาณาเตียนเธอคลุกคล้องยาท่าชนะสปรัลเลกาสปรัลน่าจุนไอแต่ชนีวุโรปแต่วันพอมพงนี้ก็รู้ชามงดันตึงแครมชาเทียโมดับชิงผสมจำแพ้เตียงปั้นไอระดับแพ้อาเตียนชะตาสมชีกรูไปเชียนดันนาคลุกคล้องเอคนจุคนิงชะตาจุคนเธอคลุกคล้องยาดูขาไรนาเรียงมาไอชื่อกามาแต่งาไอ้ครอบชวมชานีเดลังน่าชื่อกากวสวรรค์ที่ชนะแต่ในเรื่องมาดุนน่าชีจิมพินอากาตัวมีไปจอมาแต่กามีจุสัตนันชินลาไทเจลาอามิวชานีกุนตุงคุณง่ายจวนมีครมกุนน้อยมุจมลำละมดนันทะเราจอมสกุลเดนี้มีชีจิมพินอากาตัวมีชินลาตรงคงมูมาดูสีจิมพินคิงละคองเอคุณง่ายเนียงสุดตามจันทร์ไทยคุณสนิยาเทียคุณมจันยาท่ากันจวบมิวมูบงหลีจะพองท่ากาชกาเอชเลยมาดุนสปรอไอประหลาดนั้นอมิวชามูบงหลีกลัวสิจักจันนารายังจงฮวาอมิวชาครั้งพลง่ายชาเรียมีจะสัตว์ชงังสกังไล่ลำเพปาดีอาอมิวชามูบงหลีลำมาดุนสิได้ต้นไรจงฮวาอมิวชาเนี่ยครั้งพลง่ายชาเรียงไหวมีจะสัตว์งังงังสุดขัดวานาเรียงอมิวชาชกูมงจึงชานีมิดลูลามเรียนชาอารงลูสุมัดยังเรียนชาสีครงเรียนชากรรมการเรียนชาเรียกครังพลมิจสันงังงังสุดนาคูรังคังขัดวาจงฮวาอมิวชาครังพลเงี้ยชาเรียกมิจสันชงังชกังไล่ลำกัวอมิวชาชกูนี้อาปนอายุอาราลำชงกบไอนันนันราอังไอพิชนลำเรียจงฮวาอมิวชาเนี่ยครั้งพลง่ายชาเรียมมิจสันงังงังสดขัดวันนามงดันสปนทันลำเทียอมิวชามีครึ่มลำเพะชงังสกังลู่ไอมิจสันปุ่งคู่กลู่เรียอมิวชาสกุลเรามงดันสิริวันนี้ลำเทียพองชงราจิมกรินลำเพะชงกบกระจางจังเชอมิวมิวเรียครึ่มกรามซาทั้งยังมิจสันชินยันสังวาไอลำเพะอายุหมู่ไอคู่หนึ่งขับเก้าลู่นาอมิวชาชกูมงจึงชานีอะงางวิงาปิโอไอมิบสาลามตึงยังชิตุบลูอมิวชาชกูนีอะมปอนอจูอาราลัมเพะกลอชปินตัดลูชงกบครัดวาลูจึงคาชดลาลูไอจงฮวาอมิวชาครังพลงเงชาเรียมิจสัดกูจงฮวาอมิวชาคึกคำลัมสเปลายังนันนันราอังไอพิชนลัมเรียจงฮวาอมิวชาครังพลงเงชาเรียมิจสัดชงังชกังลูยังเชจงฮวาอมิวชาคึกคำลำสไปมงกลัวไอลำท่าอมิวชาชงหวังคันปินเจไอคริมกรันลำตัวคันลำนี้แพ้อายุหมู่ไอคู่ยันเลจังลาลู่ปาดีเทียมงดันอมจ่าจึงคาจันอเดียนานาจิมราสิมซาลูนาลำท่าอาช่างไอมีจิตสัตว์คู่อามังคำตอนลู่ไอจงฮวาอมิวชาครั้งผลง่ายชาเรียมีจิตสัตว์กูรับรามีครมชะตาต่อกรมคันเขาราไอพองชงรามซาอมิวชามจิมไข่ลำทนานานันราอังไอพิชนลำเรียจงฮวาอมิวชาครังพลง่ายชาเรียมมีจิตใจชงังชกังครัดวาจังเชอมิวชาสกุจงฮวาอมิวชาเรียงวยมีเจลำเรียนคำลำสวดครัดวาลู่ไอมาจวอันเทียมงดันอมิวชามจิมไข่ลำจึงคาจัดมัวอะมีจิตใจปวดชงังชกังลุ่นนาจงฮวาอมิวชาเนี่ยเรียนคำขั้นไอมีเกลจวองค์กรกราวกิชินลูนากรรมการไม่เร่งชาเรียครั้งผ่อนแพ้ทุ่มสมบัติครั้งวันลู่ไอจงฮวาอมิวชาครั้งผ่อนง่ายชาเรียมีจิตใจชงังชกังสวดครั้งวันไอลำกัวปาดีอาอมิวชาโม

0: พวกนี้พันสลัดครั้งมันนานกว่านานานนานร่างไอพี่ชอนลำเรียประหลุดหลักเลยลำก็คันพวกไอยองลำชิจจัดนาคูอามิวชาโมพวกนี้เชลันนาพวกไอลำเทียเชคันไอลำเพะพกาชิเตียงลำงาสปอนทันลำงาอามิวชาเมกาเทียชามยามกางาไอคูกลอครัตมาจังเชประหลุดนานปาตีอาอามิวชาโมพวกนี้เพะเรากระจาเราซีมนี่ไอ้คู่ไอ้กรังแรกโลครับมาลู่ไอ้งาไอ
1: ้มุขังงวยเทียมีปู้มีอยากลามชลาชบรรยานามีมุงเปียวกาสนมุงสู้กา
2: ชีกามันแต่งาไอ้ครอบชามชานี่คำจังอ่ำนี่มุขังงวยชเปอร์อาเตียนไปดูราไอ้แต่หลังนามุขังงวยชเปอร์อาเตียนท่าสมโจรสมระลำเทียเชียงไอ้มุขังนี่บางท่านนากาไอ้จอมตัดลากา

0: ียงภาษายินนานบ่เดียวพี่ยามอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการดงในนอกประเทศเวลาข่าวสารใหม
1: ่ห้องขยายเสียงภาษายินนานบ่เดียวพี่ยามเอากันได้ผีเสียงฟังข่าวการดงในนอกประเทศเวลาข่าวสารใหม่
2: ผู้ฟังต่างหลายเข้าหน้าข่าวสารใหม่ปองนี้ที่ผอกในมีซีจิ้นผิงสิงถามและอุ่นตุ้นวันปล่อยตัวปล่อยให้มีหน้าและทงสือบ่เฮ็ดการให้หน้าการปล่อยหน้าการกึดป้องไปบั่นตรงลงหลายต่างประเทศตั้งสั้นป้องเป็นใกล้ห้องเย่เขา252หมื่นตนตั้งหลักท่าพระเดชสงโกปองถึงลาวอะไดความเสร็จสร้างสงโกทั่วหมู่กงสั้นจางเทียงเหยียวเจียงจองการเผยสอนภาษาปันธนังการสั่นเลิ่นตีอีนานเซนในปี2826โตอยู่แห่งเมืองเสยกพำจองการเสียงตุลิยาและอยู่ในวังโลจือโปกำจอยพอยเมหน้าคล้ายของสังให้หน้าอยู่ตีคุยเจอเสียงหันยกเฮ็ดหนูจางเจ้าเพนั่งไข่การลงไปไปถันไตไข่การเผยสอนโคมเปิงการตกสอนพยาพระเดชสงโกเป็นเอย่างสอนต้องเทียมไรมาหอยปุ่นใด87ปุ่นไปเก่าความปยาการข้าวฟอนดินโมนกลางคืนวันปล่อยกินขับบนเดินเรื่องพระเดชสงโกและพระเดชเยนานในปี2826โตอยู่ตีโคหน่วยในพระเดชเยนานหางยกเอ็ดเมื่อเดียวกวายฟังข้าในข่าวสามใหม่เข้มถีอยู่อันเมื่อวันปล่อยพอให้มีหน้าสงโกเศร้าได้มากป่งลงร้ายปอกที่เก่าจักไก่มาฮอดซีจิ้นผิงผู้เป็นทรงกงทรงยางทรงสูจีจู้สีพัดเดชขึ้นเป็นทรงยางจินไว้จู้สีตั้งหน้าตั้งตาตั้งทรงยางสินถามและอุ่นต้นวันปล่อยตัวปล่อยเมหน้าและทงสือมัวเหตุการณ์ให้หน้าการปล่อยเมหน้าการกึดป้องไปบั่นตรงลงร้ายต่างพัดเดชซีจิ้นผิงทนักว่าตั้งไว้เฉินฟู่จู้ฐานนี่แหละขยำใจกระเด็ดตามการเจียกไว้ต้านทรงยางเช็ดขาดเจ็ดตัวโยเหือไปบั่นตรงมังเกินพับจอดยกสูงนำดีกล่องป้องมีตาดีเหือปอยมีหน้าออกแห้งยกสูงนำดีและหน้าจางกับร่างการให้สั่งให้หน้าเมฆกว่างสินตั้งปอยมีหน้าอีกแถมตาเสือไหลนับตามบาดมังหิ่งสั่งเตียงบานของน้ำงามและดีอยู่ดีเหตุสั่งนั้นออกแห้งเหือการเขาอยู่เฮากินปอยมีหน้าลงร้ายเขียนสุกบานผู้แดงเขาซานได้คูเมื่อโดนตั้งเส้นป้องเป็นใกล้ห้องเย่เขา252หมื่นตนห้องเย่เขาลาดูเตี่ยมฮอดถึง241หมื่นตนเมื่อโดนจงโกทู่หมูกงเซินโชว์หวยป้องเพกันจื้อเซงอะไรของเสียสร้างจงโกทู่หมูกงเซินจางเทียงเหยียวเจียงปังถุนซาเอ็ดนั้นตั้งหลักท่าพระเดชจงโกป้องถึงเล่าได้ขอป้อปิ้นตั้งหลักท่าพระเดชจงโกป้องถึงเล่าตั้งยาวมีปั้นปลาย35กงลีฮอดถึง

0: มาโดนประได้แต่ตอลากได้มันเว้นสวัสดีสีปีปลายเหินดังกล่าวลอกเซตคำพามเพซ้อนภาษาปันธนังการจันเลนในยีนันเซนปี2026โตอยู่กลางของโรงปีจีในเวียงเมืองเสียหันยกเฮ็ดจองการปองนี้เอาการตุนอยู่ภาษาปันธนังการจันเริ่มคือบ้านเขาเข้าตั้งกลางกรุงฮงเฮิงอันพาเสิร์ตปิ้นเก่ากันหากปิ้นกว่าญาติตุนอยู่ภาษาปันธนังการจันเริ่มกระเด็ดตามไปเสียแล้วพอโคตรที่ใครการเพซ้อนภาษาปันธนังการจันเริ่มเมื่อโดนจองการพร้อมปยะเสียงตุลิยาเรียกอยู่ในวังโลจือโปขายของสัตว์ให้หน้าในปี2826โตอันมีนานเซิงเว่ยว่านสินปันจูต่างปันนี้อยู่ตีเปิ้วชวนขุยเจอในชิวจินหันยกเฮ็ดจือโปได้ซ่องต้านหนาหลีมีกุนผอต้องลงปวนสีปั้นหาหอยเปียชิบหมื่นข่าวซ่องสามปีนี้มาชิวจินสือออกแห้งตุนอยู่การอามาขามการยกยาแดดผงเนื่องไปตามนามดีสูงเมื่อโดนตั้งสือมีก้นสืบเป้าเสียนการยกยาหอดถึงหาวหอยเปียชกเหมือนกุ้นไปเมื่อโดนหนูจางเจ้าเพน่าไข่การลุงไปไปถันไตไข่การเผยซ้อนลุงไปถึงลานพินเสียนอ้อนจอมเพน่าไข่การเผยซ้อนข่าวการเสียนจินข่าวการตั้งก่อนอ้อนจุ่มไหลสุภาษาปันธนังการขึบบันนันอย่างย่างต้องวันปล่อยกินขมนดันเลี้ยงวันปล่อยอุ่นงั้นต่างปิ้นพระเดชทรงโกไหมในปิ้นนี้วันไหนจังมีเขียเกี่ยวขอขอบเดียนหอดถึงสองหอยสหามือนกุ้นปอกเวลาเมื่อวันปล่อยอุ่นงั้นต่างปิ้นพระเดชทรงโกไหมวันไหนจะหอดถึงสองหอยสิบหามือนกุ้นปอกวันไหนขอขอบเดียนลายละเปิลย่างสอนต้องลงปุนสองหอยสี่สิบหมื่นกุ้นปอกเวลาที่บ้านเมืองหันเดินเก่าล้อไซต์คำพระเดชทรงโกและพระเดชเยนนานพำปยาการข้าฝอนบิดมองกลางคืนปล่อยกินขับมุ่นเดินเลี้ยงอยู่ตีควานเฉียงฟูจีเหยียนโคหน่อยในพระเดชเยนานหันยกเฮ็ดพำปยาการข้าฝอนดิดมองกลางคืนมีราชตู่ตาลงพระเดชทรงโกตั้งอยู่พระเดชเยนนานทรงกงยินานเซินเว่ยเซียนซำปูโจต่างปานยินานกว้างโปเตียงสุดท้ายท่ามปานอันสกัมเพียกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำเพเสียงปองนี้เพียข่าวสารใหม่ก่อถึงตีนี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดใหม่ภาษาปันธนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักใหม่พร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิ้งพิง
0: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2821โตเดินเปียรอ23คำถึง24คำอยู่ดีเชิญเตอในโคเปอร์สาจัดคำต้องปากกำนันจีออกนี่ได้คัดเคียงฟังเจนการกึดป้องศาสนาแห่งตั้งคัดเคียงหุ่นป้ายศาสนาพระเดชเฮาจงโกนับเสียงข้างมันก่อนนำศาสนาและกะลาบานเมืองเสวยจู้หยีสมโกนกันคัดเคียงพิญญาณเอกดาษตามโตปิ้นเก่าตามโตปั่นการเกล็ดตามกล่องป้องถือศาสนาตามใจแห่งต่างพับจอดไพเผอาจินดีกับหรือสืบมาหาคุมพัดเตียดหาคุมศาสนานั้นยานสั่งโคมกันดีไปไปศาสนานับตามกล่องยานับตามหิดกล่องโป้ก่อนการศาสนาตัวอยู่ศาสนาเขียนสมโกนกลาบัดเมืองท่ามการกลาบัดเมืองทอกท่ามการถูกท่ามกลาบัดเมือง
2: ตีกองโถไทยกูกองครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญโมนบ่อน
1: ตีกองโถไทยกูกองครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญโมนบ่อน
3: เมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ได้กินวันผู้ขาบินกองเจนเวลาเมื่อเผียวกำคับกำสวปอกนี่ขอยเดียวกำคับอันมวนวอนต่อนใจนั้นเผียวหือต่างหลายฟังกำคับบทนี้ปิ้นอีอ่อนลงเมืองหลวงครับในกำคับครับว่ากำได้บอกกันนางยังสือใดสือไว้ในใจบ่มีวันลืมแล้วขอตัวใจอย่าถามไปลืมว่าถึงเดินสีปิ้งมาดีมาแอลป้อยไว้ทัดเมืองหลวงเฮาได้บอกกันอุบกำกันไปแล้วตั้งสองเฮาบ่มีวันลืมเวลาเยี่ยงไก่เดินสีเขามาจูมือนางกู้ใจเบามาวันปล่อยหัดถึงกุ่นขึ้นปิ้นหมวนปิ้นหมี่ใจนางนี้กองกี่ฮากระจายเลี้ยวไปตองต่างหลังใจปอมาอยู่ถามไว้ไอปีจะมีสะจ้าติแหละมาเดี๋ยวก้อยมาฟังกำครับไปไหวทัดเมืองลงจอมกัน

到末日，เฮามาฟังกันครับปีตัวดีเลอเปินปิ้นไอเสียงจุ่มกดเตรียมและใส่ลำปิ้นอีกขั้นคำครับในกำคับครับว่าน้องว่าใจตัวดีเลอเปินหันยำไหนก็น้องไข่เหงอใครถามไอเบามีกูแล้วแหละน้องไข่บอกฮักปั้นตัวใจโฮใจปีหนุยตาฮักไอเปิ้นเหนยสมาตัวดีใจเอ๋ยน้องไข่ปิ้นกูใจน้องนี้ค่ะได้ปีมาปิ้นโพกูใจนี้ปิ้นโพหักเปินมีเมียไหวก็อ่อนอยู่เฮิ่นต้องก็เมินบ่เฮิ่นหนุ่มเปินกวนมาฟังกำครับปีตัวดีเลอเปิน

โต๊ะมานี้มาฟังกันครับฝายังเปลี่ยนสีเป็นไอจิ๋วครับในกันครับครับว่าฝายังเปลี่ยนสีเช้าปีก็ไม่เปลี่ยนไปน้องอดเบาได้ปีใจเบามีเหมือนเปิน

ฝ่ายการซื้อเป๋าเฉียนเยี่ยมสาตังเปลี่ยนได้เหตุได้ดีตะมะดองอันโซเดอหวังโดขายเครื่องหวังได้ให้ดะกำจ่อยหักอาเมียก้นนะได้ขายหวังเครื่องหวังได้ให้ดะดำเตอเทียนได้หลู่ตีขุยเจ้าเฉียนได้ยกเห

0: พี่น้องเขาตั้งไหนของพวกปกในปล่อยเมียนเอาชูต้องเหอพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นแต่เหมอสง
1: 云南先生 boys 马空是八大中破嘎天先生 boy 阿嘎爱
2: 云南先生 boy 什么拉空是八大中破嘎天先生 boy 阿嘎爱
3: 南京元朗安天盟有么唐阿嘎爱人家让那时大是贵点的那让那路那时干做

มีรูมสีจิมเพียนโลทำไอแค่มุมชาเทียแค่มุลามสมทาสกุงาไอมีรูมนี่พังเดียปวยทวยมาดูอคูอารางาคลุมกงตนสมันโจดันไอชื่อกามงตัวติงลุชาแม่มามทุนมคองตุมอาจารย์มาดังตุนวันละคองเสียมงามละคองมคองจัดลูนาคูสกุดขัดลายเข้มไอชื่อกามีอามงลอมงวันเลียงลำกัวมีอามงดันกัวกับมุยงามจันเทียนอยู่อารมณ์กุมภาลุไลชื่อกาเที่ยงละครเอคุณครูนิงยินดีมงตัวอามิวชามีครุ่มรัวจัดโคชปราลบันป่วยสระมาตรงสมุสมัดโมคุณมิ่งกกลัวไอ้เสือกาเที่ยงละครเอคุณครูมีอามงวันนามงมังไงตาเสตาสกวงป่วยชนะนาจักกันสุป่วยวันนามงดันกกนี่กกลัวไอ้เสือกาเสือกาที่ตั้งคนไอ้พังสีจิ้นพินอากาตัวมีเทียมข้ามงวยนี่ไปบังดันนายาลูเดียเสือกาจอมตาพังวากาหนึ่งตัวจะคู่หลังมีว่ามงแค่มุมฉากแค่แม่องป่วยตัวนาหนึ่งตอนเอมีว่ามงดันสืบพอมปาดีกันโจตุงคงมุมตัวมงดันตึงย่างอบกันโจเพียงมุรับตัวตึงย่างอบสีจิ้นพิงกัวปาดีกันโจอากงมาไล่คนนามงดันติงนาลวดทำไอแค่มุมฉากแค่มุลำสมทาสกุดงาไอมิดร่มหนีพังเดียป่วยทวยมาตัวอาคูอาร่างงาสามสิบกรัมดัดอู่ไอสีจิ้นพิงจนละจินดันไออาจารย์สกูปาร์ตี้รับตัวที่อาสุยานีก็ปาร์ตี้กันจัวอาตัวตันแพร่แพร่ลำนี้อาจอมสตุบครัดว่ากระทองท่านคุมจบชวมชจามูแพ้ไอกรักไรทุชมักครัดว่าไขมูทาอายุสลูไขมูมชานีสุดซัวไอสุยาตระอายุคำชามาดังสวดลั่นนาไขมูมกรรมกลุ่มพรกลัวสโปร่งกุนเทียอายุคำชามาดังไอกรักไรสวดลาไขมูมชานีสังกุมโสชโลจัดไล่มาครุนสวังจันอุกาสามกากระจาก็เจ้าหน้างาเปียวมกามุสกุดแม่ไอเข้าราจอมทับกระทองทนกลัวมาเตียนล้านนาโลทำไอแค่มุมชานีแพ้กรองาเปียวชงุนนาคูสกุดราไองาไอชื่อกามชานีสกวนเจลูไอย่าอย่างทำมงตัวดิ่งทุนมของตุมนี้อาจารย์มาตั้งใช้ไล่ลำทารุงแรตวนวันละข้องเสียมงามละข้องมาข้องจัดล้านนาคูโยชิตาตวนกระเทียกจีสตังเงียมรุงแรทุ่มของตุมวันละข้องเสียมลีมวมีมาคองจัดลูนาคูสกุดครัดวันนาลูชาแนมามทุ่มของลำทาลูพอดก้อยสตังแพทำมาจานักมันกระทบงาอากระตากโกเตียกตอนนาคูสกุดครัดว่างาไอเดลปรันทามีว่ามงดันโกกับมุยงามผาจีวันจบนี้กว่าหนึ่งตัวคนง่ายหลังมีว่ามงโกกับมุยงามจันเทียนอยู่อารมณ์กุมภาถูกโจนามิงจพานีสปราดันไอระยังมีอามงลอมงคนมิงกวนนาวันช่างดูไอวันเลียงลำกวมิงจพันธาล้มง่ายมีอามงลอมงคนมิงกวนนาวันช่างดูไอวันเลียงลำกวมากคราระยังเลียงเชียงมีเอสมชื่อมงาดูนานำปลงไงงูนามีอามงนี่มาตุงไอคู่อารังดันโทสามโมเราจอมกลัวไอวันเลียงลำเรียย่าเตรียมว่าดูอย่างมีว่ามองลองมองวันอย่างลำกว่าวันลิงหาไอ้ขู่อาเตรียมบรีนิงจันลังครัดว่าใส่สตาจะขนเธอคนง่ายยาท่าเชิงละข้องเอ๋คุณครูนิงยินดีมองตัวมิวชามีครุ่มรอจัดโคชปราลบันป้อนชามาตรงสมุสมัดโมคนมีมปีจีกงพันผาจีสวัสดิ์ปังทากโลใส่แต่หลังหน้าสมุสมัดโมก็มิวชามีครุ่มรอจัดลำแพ้ทุ่งสมุดครัดวันนาคือคำลำสเปนลำละโมกบาเดียสกดช่างว่างวยลำเพะละจมตรงสเต้นนาอมิวชามีครุ่มรถจัดลำเพะทุชหมดไอตระสตุ้มไอพังนานำปลงไงงูนาอมิวชามีครุ่มรถจัดลำโคชปลาไอละบันเรียโคชปลามุกลัวไอเตียนมันทะมงตัวติ่งชาสกุลรุงทับสกุลนี่ก็ละจมตรงก็คันปีมาซาลำก็เจ้าไรละจมตรงนี้สตันตันกษีกันนานี้ข้อจนตันเสียงลำถาขันล้อมใจเรียลแต่คุณนาจงหวามิวชานีครั้งผลง่ายสาเรียงไว้มีจะใส่ชงังสกังล้านนามาดูโคชปราฉันสเปนโมนีก็คินไอคู่กลัวครัดวังง่ายแต่จอมราหนิงเรียว่าอย่างชีจิมิวนี่ก็จีมวนอามาคำหนึ่งสังมกาโมตั้งมาตั้งจัวไอคู่จังคารจัดวานาลำแพ้ทุ่งหมดครัดว่าไอมาจัวมูลลำล้มโลกก็มองตัวดิ่งนาช่องคันเอความลุงง่ายย่าอย่างถามิวติงกระทุ่มจีมวันอามาคำโมทาล้มไม่มาชากัววันมงาเสียมจัดมึงกรูจันดูโมทามาชาจีมวันอามาคำโมทาไปขันล้มไม่มาชากัว
我咪听梦啊，是你咋读？莫他们啥寂寞，阿妈看不烂；阿呀么啥寂寞，阿妈看不上望你他看老么啥呢？几容容样，没包来，几公说是顿时当着盘过。他们在那么暂时着苦，他们在那是你失爱阿了他的顿呐。蒙多顶那让不是怕着盘他做真爱。打算有样，等你们爱打是打是光不爱他，蒙着不如上那这空么么难。是你是故忘了空闲了空，我们阿杜那代。蒙丹带多不爱坑撒点他过，是你是故没啥忘了空闲密，我们阿杜那代那。倒算有样，那你密没啥高楼不如上样过，忘了空闲么里来那代阿哎。蒙丹没啥五棍的骨损，不摸铁碰上让阿妈看摸到你，你得了不让他。听了空也困住你，蒙丹顶那没有么人装帮那。中个把关那翁不如啊哎中嘛你拍了大浪哎。蒙爱打六三十亩什么摩个罗胖那。听了康也困死你您中个把关那翁不如啊哎中嘛铁。双也那摩人上哎中个把关那翁不如啊哎中嘛你拍。没懂得那。摩生望是啊没烟不懂哎六三没杀了大浪哎什么什么摩铁。摩上人康他们葬了你个罗克浪啊哎。能多昆么松浪没有蒙丹心不如等到阿西亚丹文胖胖恐怕容来打么顿杯你推可能爱压他翁当爱铁破什么拉塞蒙丹没干么这么开打不嘎尊么杀过家坤你推可能控压他尊爱没有蒙丹过心不如等到阿西亚丹文胖胖蒙丹是古尼铁可嘎用嘎么努杀么松个套个满抗阿做么是都不可乱呐你要蒙丹心不如等到阿西亚丹文胖胖干么干么人热浪过么点爱慕肉是扎扎那苦装是过干么爱啊爱。但是那点是打着苦你推苦爱压他蒙干定让阿点杀怎么也是打配看是准腾不腾便么苦生你送母爱清了康也困住你要蒙我那蒙蒙爱打是打是广播是那那再跟随播一个。问那蒙丹和那环境户在表容他格罗塞是那那在跟随背过苗蒙问那蒙过沙中啊哎得个沙达个吧苗蒙丹是旁巴的一那蒙多让多空是不让他们为格罗一那先是背什么让空是不让他们立刻那格罗爱热但是那点你推克了空压他一让蒙丹没干么这么开达不达我阿拉格气铁阿美日干蒙丹共三么干得个沙威特科夫过能多么在是了爱浪蒙干文邦让多子碰个把破爱点了满他拥有过克姆斯嘎看马爱。我若把单文胖胖摩他们是让多你得上那点推克了空压他是那是不让来嘎是不让那尊爱。但是你我若把单文胖胖你过如上蒙丹等开门杀铁摩达听不松战配电班爱了搭配阿点是大松事故白是人的那。听了空也困着苦宁是打着苦你推空了空也都卡人哪日阿妈哎。是干么的阿哎可不是我们上你你得让那是干过所问题是哪的那日。不顿那习近平阿嘎多米白着么的嘎。你只三男神啦太直啦。阿没有上你滚动哭了爱转你空滚暖么准。那么么难他绕着么是滚。的尼米习近平那嘎多米神啦东空摸摸度习近平清了空也困了爱宁是大门在恩台空子里亚铁困不在亚他跟着阿缪摸蹦里子碰他嘎是嘎也是来么顿是不让爱热了多难阿缪沙摸蹦里格罗是扎扎那人样中华阿缪沙抗破了爱沙日密着萨是刚是刚来浪配巴迪阿阿缪沙摩蹦里那么东西带端然爱。中华阿缪沙里抗破了爱沙日外密之散刚刚说看望那人样阿缪沙是过蒙正沙里密路拉没认沙阿荣路苏麦阳没认沙西空没认沙嘎嘛嘎没认沙日抗破密之散刚刚说那苦让看看望。中华阿缪沙抗破了爱沙日密之散是刚是刚来那么过。阿缪沙是古尼阿姆伯阿久阿拉兰生国爱南南拉昂爱披双兰日中华阿缪沙尼抗破了爱沙日密着散刚刚说看完那蒙丹是本坦兰铁阿缪沙密克姆兰配生刚是刚路爱

0: 미르사 봉쿠글루르 아미오샤스쿠 라 몽단 슬리원 리람테 퐁싱라 짐근람페 슝겁그장장셰 아미오미오르 크림크람사 퉁짱 미르사 신년상와 에람페 아조모 에쿠 능캅고루나 아미오샤스쿠 몽증샤니아 낭웅가뾰아 미므살람 등양시뚜블루 아미오샤스쿠니아 엄폰 아조아라람페 글로스핀닷루 슝겁크란와루 ซึ่งข้าชดลาลู่ไอจงข้าอเมียวชาครั้งพลงเงี้ยชาเรียมีจะใส่ก่อจงข้าอเมียวชาคือคำลำสไปลายังนันนันร่าอังไอพี่ชนลำเรียจงข้าอเมียวชาครั้งพลงเงี้ยชาเรียมีจะใส่ชงังสกังลู่ยังเชจงข้าอเมียวชาคือคำลำสไปมงกลัวไอลำท่าอเมียวชาชงวังคันปินเจไอคริมกรันลำตัวคันลำนี้แพ้อจูโม่ไอคู่ยันเลจังลาลู่ ปาดีเทียมงดันอมจาจึงคาจันอเดียนานาจิมราซิมซาลูนาลัมทาอาชังไอมิจิสัตคูอมังคำตอนดูไอจงหวะมิวชาครั้งพลงไงชาเรียมิจิสัตกูรับรามิครมชิตาตอกรุมคันเข้าราไอพงชงรามซาอมิวชามจิมไคลัมทานานันนันราอังไอพิชนลัมเรียจงหวะมิวชาครั้งพลงไงชาเรียมิจิสัตชงังสกังครัตวาจังเช อเมียวชาสกูจงหวะอเมียวชาเรียงวยมิเจลามเรนคำลำชวดครัตวาลู่ไอมาจ่ออันเทียมงดันอเมียวชามาจิมขยลำจึงคาจัดมัวอามิจิสันปวดชงังสกังลุนนาจงหวะอเมียวชาเนี่ยเรนคำคันไอมิกรอจ่วงกุนกรอกิชินลูนากรรมกาเรนชาเรียครั้งผ่อนแพ้ทุชมกครัตวาลู่ไอจงหวะอเมียวชาครั้งผ่อนเงี้ยชาเรียมิจิสันชงังสกังชวดครัตวาไอลำกัว ปาดีอาอเมียวชาโมบงลีพันชเลกครั้งมันนันกวนานันร่าอังไอพิชวนลำเรียประลุตตลักเลยลำกอกคันปงไอยองลำชิจจัดนาคูอเมียวชาโมบงลีเชลันนาปงไอลำเทเชคันไอลำแพะพกาชิเตียงลำงาสปอนทันลำงาอเมียวชามกาเทชามยามกางาไอคูกลอครัตวาจังเชประลุตตนันปาดีอาอเมียวชาโมบงลีแพะ
1: เราก็จะเราซีมันนี่ไอ้คู่ไอ้กรังไรกลัวครั้นว่าลู่ไอ้ง่าไอ้มุขมงวยเทียมีปู้มีอยากลำฉลาดฉบรายานามินมงเปียวกาสนมงสู้กาสิกามันแต่ง่าไอ้ครอบชามชานีคำจังงามนี่มุขมงวยฉบอาเดียนไปดูร่าไอ้ในหลังน้ามุขมงวยฉบอาเดียนท่าสมจนสมระลำเทียงไอ้มุขนี่บางท่านนากาไอ้

0: พงขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิญญาหมอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการดงในนอกประเทศเวลาข่าวสารใหม
1: ่พงขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิญญาหมอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการดงในนอกประเทศเวลาข่าวสารใหม่
2: ผู้ฟังต่างหลายเขาในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่ผอกนี่มีสีจิ้นผินสิงถามและอุ่นตุ้นวันปล่อยตัวปล่อยไม่หน้าและทงสือโมเหตุการณ์ให้หน้าการปล่อยหน้าการกึดป้องไปบั่นตรงลงหลายต่างประเทศตั้งสั้นป้องเป็นใกล้ห้องเย่เขา252หมื่นตนตั้งหลักท่าพระเดชจงโกปองถึงเล่าอาได้ขวางเสร็จสร้างจงโกทู่หมูกงเซินจางเทียงเหยียวเจียงจองการเผยสอนภาษาปันธนังการสั่นเลิ่นตีอีนันเซนในปี2826โตอยู่แห่งเมืองเซยกพัมจองการเสียงตุลิยาและอยู่ในวังโลจือโปกำจอยไปไม่หน้าคล้ายของสั่งให้หน้าอยู่ตีคุยเจอเสียงหันยกเฮ็ดหนูจางเจ้าเพนั่งไข่การลงไปไปทันไตไข่การเผยสอนโคมเปิงการต

0: สอนพยาพระเดชสงโกเป็นเอย่างสอนต้องเท่านั้นมาหอยปุ่นใด87ปุ่นไปเก่าความพยาการเข้าฝอนดินโมนกลางคืนวันปล่อยกินขับบนเดินเรื่องพระเดชสงโกและพระเดชเยนานในปี2826โตอยู่ตีโคหนุยในพระเดชเยนานหางยกเอ็ดมาเดี๋ยวกวายฟังข้างในข่าวสามใหม่เข้มถีย้อนเมื่อวันปล่อยพอให้มีหน้าสงโกเศร้าได้มากป่องลงร้ายปอกที่เก่าจักไก่มาฮอดสีจิ้นพินผู้เป็นทรงกงทรงยางทรงสุจีจูสีพัดเดชขึ้นเป็นทรงยางจินไว้จูสีตั้งหน้าตั้งตาตั้งทรงยางสินถามแล้วอุ่นต้นวันปล่อยต่อปล่อยเมตนาและทงสือมัวเหตุการณ์ให้หน้าการปล่อยเมตนาการกึดป้องไปบั่นตรงลงร้ายต่างพัดเดชสีจิ้นพินเทนักว่าตั้งไว้เฉินฟู่จูฐานนี่แหละขยำใจกระเด็ดตามการเจียกไว้ต้านทรงยางเช็ดขาดเจ็ดตัวโยเหือไปบั่นตรงมังเกินพับจอดยกสูงนำดีกล่องป้องมีตาดีหือปล่อยมีหน้าออกแห้งยกสูงนำดีและหน้าจางกับล่างการในสั่งให้หน้าเมฆกว่างสินตั้งปล่อยมีหน้าอีกแถมตาเสาไหลนับตามบาดมังหิงสั่งเตียงบ้านของน้ำงามและดีอยู่ดีเหตุสั่งนั้นออกแห้งหือการเขาอยู่เฮากินปล่อยมีหน้าลงร้ายเขียนสุกบานผู้แดมเขาสารได้คูเมื่อโดนตั้งเส้นป้องเป็นใกล้ห้องเย่เขา252เหมือนตนห้องเย่เขาลาดูเตี่ยมหอดถึง241เหมือนตนเมื่อโดนจงโกทู่หมูกงเซินโชหวยป้องเพกันจือเซียงอะไรขวางเสียดสร้างจงโกทู่หมูกงเซินจางเทียงเหยียวเจียงปังถุนซาเอ็ดนั้นตั้งหลาท่าพระเดชจงโกป้องถึงเหล่าได้ขอบอบปิ้นตั้งหลาท่าพระเดชจงโกป้องถึงเหล่าตั้งยาวมีปั้นปลาย35กงลีหอดถึงมาโดนประได้แต่ตอลากได้หมั่นเว้นสวัสดีสีปีปลายเหินเดินเก่าโลกเซตคำพามเพซ้อนภาษาปันธนังการจันเลินในยีนันเซนปี2826โตอยู่กลางของลงปีจีในเวียงเมืองเสหันยกเหตุจองการปองนี้เอาการตุนอยู่ภาษาปันธนังการจันเริ่มคือบ้านเขาเข้าตั้งกลางคุ้งหงเฮิงอันพาเสิร์ตปิ้นเก่ากันหากปิ้นกว่าญาติตุนอยู่ภาษาปันธนังการจันเลินกระเด็ดตามไปเสียแล้วพอโคตี่ไขการเพซ้อนภาษาปันธนังการจันเลินเมื่อโดนจองการพร้อมปยาเสียงตุลิยาเรียอยู่ในวังโลจือโปขายของสัตว์ให้หน้าในปี2826โตอันมีนานเซิงเว่ยว่านสินปันจูต่างปันนี่อยู่ตีเปิ้วชวนขุยเจอในชิวจินหันยกเฮ็ดจือโปได้ซ่องต้านหนาหลีมีกุลผอต้องลงปวนสีปั้นหาหอยเปียชิบหมื่นเข้าซ่องสามปีนี้มาชิวจินสือออกแห้งตุนอยู่การอมาขามการยกยาได้ปงนึ่งไปตามนามดีสูงเมื่อโดนตั้งเสือมีก้นสืบเป้าเสียนการยกยาหอดถึงหาวหอยเปียชกเหมือนก้นปลายเมื่อโดนหนูจางเจ้าเพน่าไข่การลงไปไปถันไตไข่การเผยซ้อนลงไปถึงลานพินเสียนอ้อนจอมเพน่าไข่การเผยซ้อนข่าวการเสียนจินข่าวการตั้งก่อนอ้อนจุ่มไหลสุภาษาปันธนังการขึบบันนันอย่างย่างต้องวันปล่อยกินขับมนต์ดันเลียงวันปล่อยอุ่นงันต่างปิ้นพระเดชทรงโกไหมในปิ้นนี้วันไหนจะมีเขียเกี่ยวขอขอบเดียนหอดถึงสองหอยสหามุนกุ้นปอกเวลาเมื่อวันปล่อยอุ่นงันต่างปิ้นพระเดชทรงโกไหมวันไหนจะหอดถึงสองหอยสิบหามุนกุ้นปอกวันไหนขอขอบเดียนลายและเปิลย่างสอนต้องลงปุนสองหอยสี่สิบหมุนกุ้นปอกเวลาที่บาดเมืองหันเดินเก่าล้อไซต์คำพระเดชทรงโกและพระเดชเยนนานพัมปยาการข้าฝอนบิดมองกลางคืนปล่อยกินขับมุ่นเดินเรื่องอยู่ตีควานเฉียงฟูจีเหยียนโคหน่อยในพระเดชเยนานหันยกเฮ็ดพัมปยาการข้าฝอนดินมองกลางคืนมีราชตู่ตาลงพระเดชทรงโกตั้งอยู่พระเดชเยนานทรงกงยินานซันไว้เชียงซำปูโซต่างปานยินานกว้างโปเตียงสุดท้ายท่ามปานอันสกัมเพียกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำเพจเสียงปองนี้เพียข่าวสารใหม่ก่อถึงตีนี
1: ้คำเพียนเขาหูความคิดใหม่ภาษาปันธนังฮักเดียงกันอยู่ในเขาตังใหม่พร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความคิดสีจิงพิง
0: สีจิงพิงจงสูจีปี2821โตเดินเปลี่ยนรอบ23คำถึง24คำอยู่ตีเชิญเตอในโคเปอร์สาจัดคำต้องปากกำนันจีออกที่ได้คัดเคียงฟังเจนการกึดป้องศาสนาแห่งตั้งคัดเคียงหุ่นป้ายศาสนาพระเดชเฮาจงโกนับเสียงข้างมันก่อนนำศาสนาและกะลาบานเมืองเสือข่อยจู้หยีสมโกนกันคัดเคียงพิญญาณเอกดาษตามโต๊ะปิ้นเก่าตามโต๊ะปั่นการกระเด็ดตามกล่องป้องถือศาสนาตามใจแห่งต่างพับจอด พยเพยอาจินดีกับหรือสืบมาหาคุมพัดเดียดหาคุมศาสนานั้นยานสั่งโครงการดีไปไปศาสนานับตามก่องยานับตามหิดกล่องโปก่อนการศาสนาตรงอยู่ศาสนาเขียนสมกวนกลาบัดเมืองถามการกลาบัดเมืองทอกถามการถูกถามกลาบัดเมือง
2: ตีกวางโทไทยกูกวางครับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสิร์นโมนบอน
1: ตีกวางโทไทยกูกวางครับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเสียงคับใจสาเสิร์นโมนบอน
3: เมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาบินกองเจนเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศพบอกนี่ขอยเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนต่อนใจนั้นเผียวหือต่างหลายฟังกำคับบทนี้ปินอีอ่อนลงเมืองลงครับในกำคับครับว่ากำได้บอกกันนางยังสื่อใดสื่อไว้ในใจบ่มีวันลืมแล้วขอตัวใจอย่าถามไปลืมว่าถึงเดินสีปิ้งมาดีมาแอลป้อยไว้ทัดเมืองลงเฮาได้บอกกันอูบกำกันไปแล้วตั้งสองเฮาบ่มีวันลืมเวลาเยี่ยงไก่เดินสีเขามาจูมือนางกู้ใจเบามาวันปล่อยหัดถึงกุ่นขึ้นปิ้นหมวนปิ้นหมี่ใจนางนี้กองกี่ฮากระจายเลี้ยวไปตองต่างหลังใจปอมาอยู่ถามไว้ไอปีจะมีสะจ้าติแหละประเดี๋ยวก้อยมาฟังกำครับไอ้ไหวทัดเมืองลงจอมกัน

到吗你？好麻烦感觉，比多地了本，边爱想做个点来洗脸，边一喊喊喝，内感觉喝吧，侬话在多地了本，喊人内个侬系饿，系贪爱饱，咪顾了咧，侬系不喝半多在，好在比女大喝爱，本来是嘛多地，在而侬系边顾在。น้องนี้ใครได้ปีมาปิ้นโพก็ใจนี้ปิ้นโพหักเปิ้นมีเมียไหวก็อ่อนอยู่เฮิ่นต้องก็เหมือนพอเฮิ่นหนุ่มเปิ้นกวนมาฟังกำครับปีตัวดีเลอเปิ้น

โต๊ะมานี้มาฟังกำครับฝายังเปลี่ยนซีปิ้นไอจิ๋วครับในกำครับครับว่าฝายังเปลี่ยนซีเศร้าปีก็มอเปลี่ยนไปน้องอดเบาได้ปีใจบ่มีเหมือนเปิน

0: แลไม่ทักผู้ฟังต่างหลายวันนี้เผียวกำคับกำโซก็ทึ่งที่หนียินดีกับต่างหลายหับฟังป้องหนาไกวฮัน
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 那好科普基地，
4: 正破价铁五千出柜，
5: 今代十三万呐，
6: 你苏我在乎，
7: 广播涵盖更广，
1: 不同的语言传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播。与您真情相伴。

0: 放开爱心，拍散人难，不料边样莫敢带提醒，放好感动内落发结，为了高山美。
1: 放开爱心，拍散人难，不料边样莫敢带提醒，放好感动内落发结，为了高山美。
2: ผู้ฟังต่างหลายเขาในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่พอกนี่มีซีจิ้นเพนสิงทามและอุ่นตุ้นวันปล่อยตัวปล่อยมีหน้าและทงสือมูเหตุการณ์ให้หน้าการปล่อยหน้าการกึดป้องไปบั่นตรงลงหลายต่างประเทศตั้งสั้นป้องเป็นไก่ห้องเย่เขา252หมื่นตนตั้งหลักท่าพระเดชสงโกปองทั้งดาวอาได้ขวางเสร็จสร้างสงโกทุ่มหมูกงเซินจางเทียงเหยียวเจียงจองการเผยซ้อนภาษาปันธนังการสั่นเลินตีอีนานเซนในปี2826โตอยู่แย่งเมืองเซยกพำจองการเสียงตุลิยาและอยู่ในวังโลจือโปกำจอยปลายเมนาคล้ายคล้องสั่งให้หน้าอยู่ตีขุยเจอเสียนหันยกเฮ็ดหนูจางเจ้าเพนั่งไข่การลงไปไปถันไตไข่การเผยซ้อนโคมเปิงการตกสอนพยาพระเดชสงโกเป็นเอย่างสอนต้องแถมไม้มาหอยปุนใดเปียก17ปุนปลายเก่าความปลาการข้าวฟอนดินโมนกลางคืนวันปล่อยกินขับบนเดินเรียงพระเดชสงโกและพระเดชเยนานในปี2826โตอยู่ตีโคหนุยในพระเดชเยนานหันยกเอ็ดมาเดียวกวายฟังข้างในข่าวสารใหม่เข้มถี่อยู่อันเมื่อวันปล่อยปล่อยมีหน้าสงโกเศร้าได้มากป่งลงร้ายปอกที่เก่าจักไก่มาฮอดซีจิ้นเพนผู้เป็นทรงกงทรงยางทรงสุจีจู่สีพัดเดชขึ้นเป็นทรงยางจินไว้จู่สีตั้งหน้าตั้งตาตั้งทรงยางสินถามและอุ่นต้นวันปล่อยตัวปล่อยเมหน้าและทงสือมูเหตุการณ์ให้หน้าการปล่อยเมหน้าการกึดป้องไปบั่นตรงลงร้ายต่างพัดเดชซีจิ้นเพนทนักว่าตั้งไว้เฉินฟู่จู่ฐานนี่แหละขยำใจกระเด็ดตามการเจียกไว้ต้านทรงยางเช็ดขาดเจ็ดตัวโยเหือไปบั่นตรงมังเกินพอบจอดยกสูงนำดีกล่องป้องมีตาดีเหือปล่อยมีหน้าออกแห้งยกสูงนำดีและหน้าจางกับร่างการให้สั่งให้หน้าเมฆกว่างสินตั้งปล่อยมีหน้าอีกแถมตาเสาไหนนับตามบาทมังคิงสั่งเตียงบานของน้ำงามและดีอยู่ดีเหตุสั่งนั้นออกแห้งเหือการเขาอยู่เฮากินปล่อยมีหน้าลงร้ายเขียนสุกบานผู้แดมเขาสารได้คูเมื่อโดนตั้งเส้นป้องเป็นใกล้ห้องเย่เขา252หมื่นตนห้องเย่เขาลาดูเตี่ยมฮอดถึง241หมื่นตนเมื่อโดนจงโกทู่หมูกงเซินโชหวยป้องเพกันจือเซงอะไรขวางเสียสร้างจงโกทู่หมูกงเซินจางเทียนเหยียวเจียงปังถนซาเอ็ดนันตั้งหลักท่าพระเดชจงโกป้องถึงเหล่าได้ขอปอบปิ้นตั้งหลักท่าพระเดชจงโกป้องถึงเหล่าตั้งยาวมีปั้นปลาย35กงลี